0: กระทำยะทอดบักรกนะตามไปวันเลย
1: ยูน่าเป็นพวกปากแฟนส์กับแฟมิลี่ส์ตอนยาดาวยมกลิ้งบิงเรียลทินเตอร์ยูนับปรุงอัลเรเดียลิลนับตัวแนนซิงนุ่มลังวันนี้ไงตัวเรียลทินเตอร์มายน์แพลนดอร์ยอนน่ามันนี่ตัวอัลตัวยามาไม่นิ่งลิสว่างเอามาละกับได้นุ่มลังตัวกับนับปรุงยามาไม่รู้มาละแต่เอ็นนับปุ่นนี่ตัวน่ามาว่างอ่ะมาคิงปุ่ยโอ้บันเด็ดปุ่ยกับไซน์มาละเลจูกุงนางโอ้กับเบรียสมาละตัวเรียลทินเตอร์งอนับปรุงไงงอเลจูมีรักกับ respectful กับ continuing นับปุ่นตัว communicating นุ่มลังกันมาร์กันนับปุ่นตัวรำบังยี่กุ้งกับอันจ้ามังรับปลุกมือโอ้กับว่างอ่ะวัดตั้งงอมาละมุนินนี่จ้าล่ะปุ่นดาวดิปันนี่ตัว contact นับบัลล์ซีร่า4-90-415-285 Kapulo ada tutor lakam nambah kam 0490-415-285 Oh, dipan nito emailing walang govcommunities@riotinto.com Kapulo ada lakam last na govcommunities@riotinto.com Kapalanya, thank you.
2: Yo, this is Jordan Gekamangu. I work at IJCP, the Remote Job Community Program, as a supervisor, and you guys listening to Yolongo Radio in Milangimbi.